0: ดีดี
1: น้ำมันยังไง
0: อันเต้ได้ไม่เกะตาอันแนงละจุลูแบลูแบอันแนงเหลียวแรงบ้าอย่าลายบิงโกอันเต้อปีวิแหละกระตู้ดูแล้วดีดีได้เต้ลำโป้กาดวงเบจ้าลายเต้ลำโป้กูเนียงเศรษฐียาเต้เบบาตาเกอูแรงผู้ตายเอาแหวกเต้มาจ้าตายกาไม่ดูไอ้มางั้นเต้ดีๆดีรู้ไหม
1: เอานะ
2: อันนั้นคิดได้เหมือนเต้กาตัวปังลีกวนปัจจัลลัลวดน้ำมันก็บอกคิดได้นะ